0: จ้าใจเด็กมิงว่ายากันนองรัวรักน้องไม่ใจ
1: กระเด็บบานๆน้องกระเด็บบานๆอยากให้พี่รัวหลักนะหมอ